0: ครเชียงใหม่หรือพิษณุโลกซึ่งอยู่ใกล้เคียงกับเรานี้ให้เรามีความสะอาดความสวยงามความเรียบร้อยความปลอดภัยเท่ากันกับเขา
1: Max era Max più tranquillo che mai la sua lucidità smettila Max la tua facilità non semplifica Max Max non si spiega fammi scendere Max vedo un segreto avvicinarsi qui